0: 韩国海洋法公约就海洋边界争议发出的强制调解通知，说明泰方的最新立场。
1: 泰国外交部表示，泰方已于19日正式向柬埔寨提交回函，接受进入强制调解程序。回函主要包含三项内容：重申参与程序的目的仅限于海洋边界划界问题；任命副总理兼外交部长西哈萨担任泰方首席代表；以及指定来自南非和德国的两名国际海洋法专家担任调解员。Conciliation
2: is not a court process. The conciliators are not lawyers for either party. They are independent experts with recognized expertise and credibility, neutral, listen to information from all sides, and possess a good understanding of the context of the dispute. This will help them find a balanced way forward. The outcome is not a judgment and is not legally binding, but a set of mutually acceptable recommendations.
1: 他表示，作为国际社会负责任的一员，泰国尊重国际法和以规则为基础的国际秩序，并将以最高专业标准履行职责，在维护国家主权和利益的同时，根据国际法和平解决海洋边界争议。依据程序安排，自泰方提交回应后30天内，双方指定的4名调解员将共同选出第5名调解员，并出任调解委员会主席。此后程序预计持续约12个月。
3: แต่จริงๆ双方同意，必要时可延长。บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่จบใน12เดือนแต่ก็น่าจะมีข้อแนะนำดีๆอันนี้ผมให้มุมมองไว้นะฮะเป็นข้อแนะนำดีๆหรือเป็นแนวทางดีๆที่เราจะใช้ในการเจรจาต่อรองต่อไปหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้จบใน12เดือนนี้เลยแล้วก็การเจรจาทวิภาคีนี่ก็ยังคงจะมีต่อไประหว่างเราสองคนนะครับ
1: 但但但，但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但但